0: ใจเสียร้องอะร้องมามาสิริดเกล้มบ้างผู้บางบางพี่ทํามันปังแทกเนาะปังแทกสิหรือทุมชิงไหวปอนเนาะเยมันเนี่ยทุมทันไปกลาปอนเนาะแจจงสีอิงน้องแทงพี่แทงแพร่งเอาไว้บ่ได้แรงตาวิลุปัจจุบันเป็นแรงตาวิจัดปุ๊บลาสิลายปักรอยปอนเป็นสิอีทุมอะแรงลิทุมริดเกนลุบ่ได
1: ้
0: ริดเกนแจ้งนอนริดให้ปันแดดปันแอดอะพี่ลุบ่ได้ทุมละแทงเปียร้องไปเด็ดติละไปเด็ดปอละสุกไปเอียนน้ําในทุมพี่ปอละเป็นเกลานาเกลาฮอนาลําได้ทุมพี่ปอนเด็ดติละ
1: อ
0: ะซอนสิร้องอสอดุมพันอีซีเกสับสุเวตตะเมจิตังกายหินตะ
1: ก
0: ระปัดดูบิลาวาสายพี่ปอนละปุซอนสิทุมนอนกระดําแตงร้องสุริทอมแบบเอียดละร้องร้องนอนพรังเกบังจิตอีทุมอีปอนบอมนะกีปอนเกบิเคเกลายทุมละกะนางซอดเท่งปีมุคาลออ
1: ัน
0: ดอร์เกดูละเป็นเกเทสเรียร้องมุคาเดลามาราปีรุมตะทุลองจิละเป็นเกมุนิตุมตะจงสิอวาสายลองบะเตละเฮเกจอร์วาสายตะปะลองปอนปอ
1: จอร์ปาละแคนังลีปะทอทันปักลาปอนทูปอตังเตเกเฮอีลิตุมเปนังอันเกจิงกีปอนลองละละเป็นเกอปอร์เกจอกโลละปะซอนซินีลิเทคปอลองละสิปัจจเจพรังนังลีฮินเปนสลังดอราดาพันมาเตนอนรีดิโอนังคาร์จุดอนพรองราดาพันนังลีกุปิเนเกทันปะชินีปอนกังตุงละเป็นเกบิดีโซเรสิตะเมนังลีตุมเกคลัมเกดามเปนกะจราบล็อกละบังโซปะทักนังลีมาซับซุทันปะชินีปอนอิกจิมา
0: NGO ปูพันเปนังอันตุมิซีเนกาทีฟเพอร์เซปชั่นดุกอกลอบามาซับซุเกแลงโปรเจคชั่นดุ NGO ปุติเปนังอันตุมละทา NGO เกซากุรีกะลีบา NGO เกทังตะกะลีบาปามูเมนจะทันบอมเอนุดไบนีตุมเกจอกเชจอยนีอังตอน NGO ฮัมฮังฮันดาเมอีซีนองนูซอนดุกอกลออบินองเกลาปุกะลี NGO เกปามูเมนทันบอมสรคารเปนอัลลีเอชแอนอีพินเปนซีคอซอนซีรองราตุมฮันปะชิงทูจีลาโซวาร์ไซเฮนเซอดีพีเคลมปามีติซีมีโอวาร์ไซลาซีนีลีจุนิงรีจีฮัมฮังราตุมฮันลาซีนีลีกิปูกังตุงลาปุฮันลอนางลีตุมอาร์ยูดุนปามีตุอาจัด NGO เลรองลองตะเมรูปลองตะเมแวงตะเมอาร์ยูดุนปามีนางจีอนาเปนซีเกแวงมาคอปีเกแวงมาลาเปนเกคลาร์ซับเปนลามาร์ยูดุนเนอาจัดแลงทันตะเมเทมานีลีเทคปอนนองลอเปนังอันอีตุมอาร์เลงดุมเกคาร์จูปูฮินแบงอาร์ดีพีเฟ
1: กะลัง
0: บางเกทานลิงซีจดอนดัตเตลาซีนีลีเกปูจีนีลีพันมาวาตะเมนางลีตุมอาร์ยูนอนบานาจดอนแวกเนยพันกะลีนาร์ยูตะเมนาร์ยูนอนอาจัดเลดูตะเมนิงอาร์โลลามแบงจีบินังเน
1: กะลัง
0: ลาลอลาซีนีลีปุงตุงลาเปนเกอโคกิจุดซีฮุดอิซิบังเกปูฮันลออิลิตุมคาร์บิอาราดจงเซจิงทูรีบุเตอิตมาวาร์ไซจอดเองนุนเทคนังจิ
1: กะลังอะฮ
0: อลาซีเอ็นจีโอปัวซองนุเกอวาร์ไซวันตุมลอนังลิตุมอวาร์ไซเกเดงนีฟันเลบอรีอีกนอนลาเปนเกไคกิตาเกเคลมเกดามลังดุนครีตุอาร์ยูดุนครีตุลาปันชอดลอลานมาสลามเทปจุดปนอีกลอ
1: จอรปาลอแคนังลีปุทอทันปักลาปอนทูปอตลาเปนเกลาบังโซลัมเทอลังลีเกทันปอนอลัมเจอร์ซัมเมรีเดียวคาร์จูอาราดออันอะตุมซิตาเมลาเปนเกโซลังমতে হামফাঙা রাদ্দ আন্ত আতুমস্তামে আরডিপি পনপু পুসি চিনিল আথেকে এনজিও লাকে রং রুপারলোস্তামে কেদাম কাহুমরিলা পছন্দ লাপসি আনতেনাবাংফু মতে আবাংফি তুমসিতামে আলাংলিতম ফানস্তামে কেডেংডন পামে কে আকেনাং সটল লাপসি চোরপার লখাইনালি ফান লাপ আনালামজির কেমে মতে বিদি সরেনালি থানপচিনি পনথেগ পদ তাতে কেহাই পিনিলি তুম কাচিং কিচে থানা পরবাং কে কে চকল লাপসনসিনিলি থেগলং লাসি মোকে বাং জিলাঙানি লাইলি তুম পুথত মেসেন পেন আপরচে এন পেন ইলি তুম চিং কিচে থানপন থুলনা লাসি akai nangli phan nangli sonsuria saile do pusame saiche open nangli dagwang pen asona sona phathak than pachini pona pot nangli phan puthot akashwani dipoi hin pen suri suri ningkang samakardom stame nang pajir thulo
0: kardom
1: pen ke nangli nangli frank ke klem me ke dami ji phan stame arnam pharolong pen resume stame nang hang bidun iglo tangte khai pini ilitum kaching ki chathan ke lapan le ripon iglo nang
0: kurwang thu
1: kardom
2: lapon por nang litum Pini alam jiraja mek ang dengalong. Role of Aranyak NGO in Wildlife and Biodiversity Conservation aputak. Sardongjon teron. Alang liki Aranyak NGO along inut Senior Project Officer lo lapen hud bang funder teron. Ang bong chuchupo ng litum arjulong itanglong. Lake Akaswani Difu. Adun thuwe son kenang sot ke pachini alam te arjik tha. LPG mate chutun chudang a gas arona teng pen chithor nang ji. Konat ni kewak pen gas ketet ang nim ing nim long. Pulute regulator switch in kirserak pen hem ang happy la pen ang hapso in puet nang ji. Chutun chudang a gas along to a switch la pen regulator switch ta chutun chudang tang det a phi in kirpami nang ji. LPG cylinder pen along to along on gas ka pachaleng japan mesenara bara pipe si chipari deng nang ji LPG

ตัวฮอร์โมนลองเลี้ยงสิอัปรางรองรูปอะไรเจลองใจน้องบีโวพักกระชับปานาลองอิงกิงเกตบิดูเพลองให้หุยรีปิดังปุปสิอาสมาร์จอนนี่พันเชปดีเตคังสิอิงยาร์ทุโลก็อ่านลงในอาเคโลอิงลองปีเป็นวลองคมลปีอาสมาร์พันอันคิริปิดังเจพันถอยลองอันอิงยาร์โลฮัลโหลสวัสดีลองพีเป็นกังจาร์โจเครนีนี่เครนีอันอพอร์เอนเดนรองรูปบอลลองอันนังเกลเกลับบังสวบอลลองคอมล็อกพีกิลักลับเป็นปาร์ตาอเมทังตากวนลุเนกังชีร์ชิคโลจอนีเนี่ยอันเกอพอการลุทังตาทับบอกเวเดลุลับเป็นแรงจอยตาจุนมูเวเดลุกวนลุเนอัสมาร์พันเกปาริงปุงเจพันกับบอร์อีอาสมาร์พันกับปารังปุงเจียกะลิอเมทังตะกิทิทุปุเสตารองรูบารายันเกเลโลลาสีเจลองใจน้องบีโวพักกัจจุปันนาลองอันปฏิบอกดุนบอร์อีบอร์อัลเสตาอาร์นี่กิสวาจอยเนอิงกิอิงเกตบิตุตุฮอบลาเป็นเพลองอตุมตะกิจูมูเวเดตอาจอยเนสิทีเอ็ดโลเจลองใจน้องกัจจุปันนาลองปฏิบอกดุนโลบนตาอิงกีอิงเกตตูฮอบลาเป็นพลองเอจอนตาอาเวเดลโลฮิดิอาจูอัลังบิสวาลองอันกังจาร์เจพันบอร์อิโลเสตาเป็นของปัจจับอันตาอุนเอเดลโลลาสิเปโจเป็นฮิดิอาลังบิสวาลองอันเก่งคำเจจอร์โลฮัลดักตาลังออกเอจอนตาเชฮีเอจอนตาเวลาเป็นชิคุงเอจอนตาเทกลงเลฮิดีลองอันตาอาร์เวกิจังจิเดตาจอยเนเกรงเอ็ดโลโกนาสิลางอออกชิคุงคามรังลาเป็นชิเฮฮุยตาเกดัวลังมาพุซิบุลองคอมร็อกปีนิงริสินโลนิสมาระตุมาพันกุปีโลมากับปัจจุดุนจีพุซิอาบังเคลมฮูร์เป็นนิงริสินสีนิงเจโลนิอาจัดเลละดาคิจัวฮอร์มูลองเดดเซตาพุทธนิสมาระตุมาพันเจลังดำทุพรุยจีลังพุสีรองรูปอะไรลองเป็นฮะอัตราลองอันอิงจาร์ทุโลอาพรางสนกัลิเดลโลคิจูมวิเดตอาจอยเนอาจักองตาจุมเดลโลกังจาร์พาวิดวิดจิตาอุนเอเดลโลรองรูปอะไรยลองเป็นฮะอัตราคัชิรอยอดีมลองอันตาอิติปกังจาร์พาลิงทอรุนเอเดลโลสังปนบอมซีอิงจาร์ปนบอมนังกอกโลจกเรนีนิกเรนีอันกังจาร์เคพาเลรอกอุนอัตวาร์ซีนอนเคนิอิงคอราพลีจอิงคอราพลีอันนังกอกโลเสตาอลังอัตตาร์กัจเชรอยอดิมอลองอันเคอิงจาร์บอร์อีบอร์อาซีอัตตาร์ลองชิเลดัมโลอัตตาร์ลองกัจเชเลหุดอันเคอาสมาราตุมกิติตังตะเกรงทุหกอันปินโลวลงกลมล็อกปีอาสมาร์กิติตังอตุมาพันจะเทกดัมล็อกเป็นอเมครีบุปรุปรุเป็นอปราเกอาจัตตามุนทิเทกเทเดลลาสีวลงกลมล็อกปีนิงรีโลไม่เนกามาธาลัมปัจจิกอุนเอเดลโลเนกเฮนิลองรีอาพันเกมังพิยาคัมปะเพลงพิเทกังอุนเอเดลโลอันปาร์ตะนิตุมบลงคอมคิลอกอักเฮยตุมสิพิรเทดวันอาวุอักเฮยพันกัจจริกัจจลมะคัมเกเคลมจีปุเกมังเกอุนเอเดตปุอาเทนอนเกนิออกเนปรันตามีเมเดตตังโลลาเป็นลาสวงทุนเกเคลมจีบังจกตาอาวิโลลาบังโซเกมังอังทุนเกเคลมบังเกดูจิกะลิจกตากามาธาบังอันตาวิโลนอนนี่เกี่ยมังคำเกี่ยจอกตาเนี่ยชินีบังอาวิลาเป็นเนี่ยตานอนเกี่ยจอกพันตาเชื่อท่านนำเทคเทลหัวตัวพันกับช่องดูเจียพันกรรมธาคาวิเดตาจอยเนี่ยนี่ละอันรองรูปอาเคโลเป็นระดับจูเครนีนี่เครนีอันอาเคโลนังคังจาร์ไอ้งลองเพียลองเนี่ยวางจูยันมัดพิรเทท่านตามาถ้าดูเด็กเช่นเดิมเลยนิสมาร์บางเฮนี่พันตา